ว่าโตเตเมอาเกอนามาคนาโมเรียวมาเมย์เมอโอเวหักมาเกวันลา

ยเอ้ยนามากนามเรียวมือเมื่อเมื่อโอเรหักมากเกวันลาเวเอตาลาวนาวาเกนลาว